0: ดกระชั้นเซ็นยอดยอดละโลละเลยสั่นเลยรบาริห้องอยู่ว่า
1: ลาเรกามาเลยล่ะ
0: เรกามาเลยสุราว